0: จำมันในนัดเท่านี้มันดึกดูเขาเวนักผิดเสียเนี่ยนะไม่ยอมตักปลาเนี่ยเขามันนักเมะชาบันชาวนาอยู่ละปัจจัยอีกลุงวาคนนาอยู่ละปัจจัยเขามันนักเมะอีกลุงวาตักปลาใน last count was 78อามีโฮนักเขาละปัจจัย100งตาเนี่ยลังละเกียดนุนนาลิกายาทางอุยามีลักตัวเขามันนักปุ๊บอีกลุงวาลีตักปลาเนี่ยก็เวนักเนี่ยมาลิกลูกตักปองอักตุนิบกุเลาะตุนิบกุเลาะปลีจะมากกว่าฮัลโหลก็จะมากกว่านั่นเนี่ยพิโรลาะคาติกนักจิตติดเรือพิโรลาะคาติกนักจิตปนักติดเชลล์เลยเนี่ยนิบกุเลาะตุอายุมีตุจงมาตะเพนี่แม่เนี่ยไม่จุดมาตะมากกว่านัดชักเขวลูกตุนัดชักเขวลูกตุทำหมดโยกย่างเนี่ยไม่จุดมากกว่านุนับจิตเนี่ยเขาเวรักเขาเวรักเนี่ยโอเพ่งงามิอาตัวเราลูกตาเนี่ยไม่หยุดมาจากกว่าอาจีเงี้ยจุดพิลาเรวักจุดนุนัลิกปุ่มจุดจิตจุดพิลาเรชาจุดจิตที่ยกจิตชาจุดวิมานนั่นหมดจิตจุดก็เขาเวรักขิดเชื่อมากจิตที่ยกจิตละกางตาอุตุที่กิมยาเลยก็ท่านอุบันอิลินยาวุติกนี่นักมือนักแม่นักแม่นักนักมหาพุทธินักมิตรโปรแกรมข่าวกรรมะเราไปกันเนาะอัตวัตติชงวยข่าวกรรมะทำก็จำบันินุนลิปติกนี่ถ้ายกติดจุดพิยุงนางลีดปกติลีดลูกอินุละกายลูกอิหุมละกายกุลูกอมตะก็family services ข่าวลีถ้ายกติดจุดไอ้ลิงยาตุลกันจิตลุ่มทำกัวลิงยาติดชีลุ่มทำกัวพิลากันติดติดจึงอักตกอักสุดะนะนะพิลากันไอ้เราอักก็เขเวนนักไอ้เราพิลากันเชลก็เรามาแต่อีกยกตัวยิ่งสุดที่จะมันจะมาช่วยไงอีกยกตัวยิ่งนักเมกพิลากันขัดยิ่งนักเมกนะผมมีงบโปรแกรมกับเราก็มาอีกละขั้วสูงนักเมกนี่อุบัติเหตุนี่ฮับพุทธิยังนักเมกหมดทำกัวอุบัติเหตุอุปกรณ์กุบจ่าทำกัวโตอินโนคัติบุตรอุปกรณ์แนวกับจิโรแก่ไอต้องมีโปรแกรมกับเราก็มานักชาติจิโรไอตายกจิโรชาติพิลากันเราหมดละเขเวนนักเราแต่ไอจุดเขเวนนักเราหมดไอตายกจิโรละกางกันอิลินยาวิ่งเนี่ยก็นุตักกับอุปกรณ์จิโรจิบิตเอาหน้ามาดูแกงไงมาทำกัวกุ๊กจุดโยนออกมาจากทำงานอักเวนี่กูกัดนางงูโคตรฮัลโหลสุดที่กูเลี้ยงงานกี่เฮนี่กูกำมือเลี้ยงงานกูรัววิเวจจอดอิลิตยุกมาจากทำกัวนิเวกเอาตัวตีมากุ๊กตัวก็ยับจิตนุษย์งาวาลเชเมลออกมาจากทำกัวมากุ๊กตัวก็ยับว่ามาไกตุษย์ฮันเดโกรางามิตอายุงี้ตุ้มมาจุดฮันเดโกราแต่องค์ว่าละเชเมลมาแต่องค์ว่าเชเมลนิดเดียวอุตส่าห์อยากพักสุดที่จะไอ้ตักมาแต่เดี๋ยวทำไมในนิวยอร์กนั่นเองอ่ะจะมากู้กู้กันเลยกู้กันเลยมาหนึ่งมากู้รัววิเชเมลมาแต่อีจิกที่มันมาสุดที่ทำไมกู้นิวยอร์กนั่นก็ต้องแต่ยุคมาแต่ตั้งปุ่นอักเวนี่นั่นก็ยับติดนี่มาทำไมน่ะตัวขบุตรทั้งยกบุตรตัวขบุตรเอาไปเลี้ยงยากกีฬาวันเลี้ยงยมาลังมันปนักไปเลี้ยงยมาลังนักยาล้อสุนิมทำกัวโลเอกัดเลี้ยงในกุฎอุกักชาวในกอกาลุยคิดเลี้ยงในกุฎอีกุตังนึกทำกัวเจ้าปนักเอาเจ็บปนักปนักเลี้ยงยูลักมาจะเอกัดเลี้ยงว่างในกุฎเลี้ยงได้นักเบียห่างอันนี้ที่นี่ไปยุติหุ่นตัวขบุตรเอาไปเลี้ยงก็ทำก็ลอยย้อยทำจะเอ็กพาร์ตไปเลี้ยงลักษณะจิตละกันเนาะเฮลิคิวันเลี้ยงลักษณะจิตแก่ไอ้มาจ้ะทำก็ลอยอักเวนอัตวะกบฏห้ามเล็กปิลากิจงิปิลากิเชื่อมักทำมาจ้ะอาปุตเตยยักษ์ตาลักษณะจิตละอาเปียโยเชื่อมละมาอักเวนทำกับกุฏิลูกตาว่าพุทธิตัวเลี้ยงกันด้วยแต่ห้ามเลยกุฏพิลากันยังพิลากันย้อนหลังตัวเลี้ยงอภิหิมัตเชื่อมเล่ามาอักเวียน mama na mo te kiki go hona luk ta ke pad le yu lak so te ak ba me lo halu makhai wa le yu te te ai tu go amo ta mak ko id lu mo le ma na ak ba khat hanit na nga ni tu e ha gu mi ti pil la yu ke le couleur pa le yu pa na khai wa le yu na kan pa ko de le ok to le ta ma jo mata Dama jauh kok, unak kenang macia. Okal, okalanya mengang mana lulak semua.
1: Nikuru katang nak tu inu valle orang mata ilapi ke apa dia yo inu orang mata. Kanok lek yang ay tuk tuk kak jumi ya, pada matu mana agak gumi over kanu teh mana tena.
0: Okay, hono tu juga me pi ke hak juga nama kuah. Kan galai ta ta hawak ta macam tu tu ni pita yuyut teh mau lauk suci tu tahu na teh me ame kat tu kani lauk suci me ingu cici go ama kingu ni aku sama ko kingu wah ni ko ada mau jenok aku mata aku nok galai orang ni lu hibut liu lauk mata hibut liu hok mata teh makani lauk suci Tamak ko looking bagut na tamak jo te huli tamak ko na lunan nito angong ne kigul lapat ila angong ne me okak punga ta ko tuktuala na ni iblo iblo ni na mi utali tamani me tamani me noka ta ko malak mata na lunan ni matak pa ni yung ito kamana ka jwame noka liok vet ni Sama jauh itu, sama tuk tuk tak tu nak tu makan itu, sama dia mana kau gilak punya rumah, namu nak dihajar duit, kengut lehok pada sama kunat nak no no kalau yang tak tu ni, tak boleh kamu nak jauh amu, tak kuat nak dihajar duit, nak yuk tak boleh yuk, kengut leh tak yuk pada dia mau jumpa lah pada, dalam nak yuk mat, sama tak kuat hebat leh. Tun no kang nila o lutik tingod li nagihayok li re matun no kareang na mata nalunan mata ay hok mata buwaya na kito ang nilak mizu hekin nilito tay napot ako nito hekin nilawin nila kapta
1: Teh mana na? Sore ilin nak tuit mana mo kangak yang ay sore biksari nuka nukangarau kang na padlan erang ming man.
0: Uban ilin niya wakit ni ako lang may katak sa medok sko katak sa ilin niya baya puta tabo ni tatli maangaw lakpat nukkake ang miyugot ila ilin niya ito nukkang niya lakpat tatli maangaw lakpat ang mawagot pinakilaw kaya luta nukkakayaw lakpat tamahan ni Imaka Monday or Tuesday pinakilaw niya ito pinakilaw tigot Makola aw lakpat le net nulang ni ta ila tiki himaju ilin ni ati chi ta ma pak le pat le yo aw la ga nakin na ma mata ai lutet ala de ga lutet ilin ni ati pe huli tabon ak be ni makola high school me graduate ni ta mo jo lutet amma ta mo ja elementary me pe ni pale yo na nagling nak tu pe Ilang ako grade 60, grade 5 kaya ako August may tabungan noon na mata grade 6 mulak lutat na kayong matot. Lutakat na.
1: Pepalda to inang nagtuk sa orang mayot noon na risin ni ila sila tiyawa waraglo ni ikiang nakon nirtilugo ani katak jomiyang nagtuk sa orang mayon.
0: Tiyan api hokap ta nunakaka tutugot ramahan ni nunakitia api hokap tutia api niya pijugot hilat siya okpot kalunip kuleok tut api pileok tut amadjaw niya pagpata sa ikaw nunali ikalulit siya ni tuhugit siya may yuyabot mani ikalukami at sungit napta ikalukak tugalo but tia amet gali ikalukayo ito napta Aw yak ko matitaw ti toktot e kalugyo me waktu galui. Onga bolega yak so te kehen e kalot te jugot akwa ami utigot. Kalupin nit.